0: ลุมก็กู้กำนุปอุ่นช่างและน้ำบิ่งกับกับไปเองด้วยกับเด้งแกล้งจำดวงรูปห่างไกลเดเมืองรักเล่มเราและนั่นจำดวงสับลุ่มดวงรูปตักลักลำจำดวงรูปในหมอตึมตาพลสนายเงาตัวจริงประปีมูกริงเกรมแกงลันจานจานตักลักทนเกยปอตะโรนำเจ้าเกอออดแอเจ้าขนำเราก็สั่งแอเจ้าผู้หัวเป้ตัวไอ้กลักจมนี่นำกัดลังกะไหลสวยปราลลอยเริ่มดันกะจ้ารู้อายนิบวนแชงกริ่งมอแอกโลนิบลอมกราวิทประกันวะกะไหลฮติปุงกาพุงได้ลักจุยเป้ไอ้แนงตรงจริงกะไหลกะโตเรือปลุกนันตะปันกระนองประกหันกวาดเอมาโกมจริงกลายปีหมู่แปรกหันนาพาวซิดเล่นอันจื้อร้อยกลายปีหมู่กริ่งเกรมแกงลันจารจานแตกลักทนตัวไอปอตะปลุกนำนาวติดนกในหมู่ตึมดงจีตรงเตืองเลงอกหายลำตรงเอืองดังลำกระนังเกรดลังประดังกหันตรงเอืองกระแองควาดลังประดังควากระนังประกหันกวาดเอมาควากนังกิดกายกลายงะปีมูกึลกะหันกะวาลทิวเถืองเลืองเด่นจุงควาดลังประดังลังประกดีจารกนังประกะหันกะวาลไอมาติงกะจารจักลักมอตึมดงจีเลืองเงินมีเทียกลำตัวเอิงดังควากนังประดังจารควาไอปูลปิลากุกหอยจารควากนังกิดกายกลายงะปีมูจารเก้าที่อ่านลำตรงเอิงดังกะเองควากิจกายกะนังประดังจารควาหอยดองยังยังจารโดหูหุยนิ่มกับลำตรงเอิงดังกะเองควากะนังประดังจารควากะนังประสังเจแอจาร
1: ไกลงะปิมโมเกรงเกรมกะนันจารจารดักลักทุนตัวบดอบลุนนำมอมกอมจริงของหนึ่งปรองสานะตัวกึลเกิลจารเกิลสะปิมโมลำพระรูปใจและนันปิมโมงะตีเงาใจมอสากระแจกไกลงะปิมโมลองปากฮันลิงเลยงะปรอมเซดมกระกระจุ่มเมาไกลงะปิมโมหมดเหล่ากึลเอโลเฮนปากฮันลิงจารประปิมิตรไกลกระตึงปลาเด็กกระตังประยมเธอจิจามด้วยอุนสร้างรูเกรมกางลันจารไอแต่นันมกอมจริงประประปิมิตรไกลเกรมกางลันจารปนาตุจงะปิมโมกไกลกระตึงปลาเกรมกางลันจารไอแต่ลอเรยไกลงะปิมโมงะและตุจิงยอดเสียหัตระกระจักดมประงะปิมมอมดินนารประเจ้างะจองกระซิมตัวดมรำอารยอดตัวเกิดแก่ไกลกระบันยอดหัตรำตรนดมประงะปิมโมมาเลงะจักบอนิกบรมนักพาวเซตมอมก่อมจิงสัวกระจับลำไกลงะปิมโมพงกนาดรุกระตรกายกลับงักกะหันลิงเท่ากระจับดมประกระตึงปลาพงกะหันงะประเจ้างะจักประเจ้ายอดเสียหัตรำตรนกระดังกระจับและเฮิมเทาไกลงะปิมหมอดในจิงแกลตึกกระนางเปียมดินั่งแกลตัวกระเจาะเพราะเงียดกายและดำเซมกระนาตุ้มแกลตุ้มเมาไอเตล่ำก่อมจิงไกลงะปิมโมตุ้มกระนางทารปลอตุ้มสะฟ้าลำจาลอมก่อมจิงไกลกระเซียมลังวัดปลอแหลงะก็เตือนเปาะเทียมงามกระตุ้มจิงตุ้มหันจับปลอหันจับกระเจาะกระยำดินั่งเทาเงียดกายปลอกนวะและดันไกลเทาปีกุมมาปลอมึงตุ้มกระนางทารปลอยตุ้มรวมกวบกรำดิกริงเกรมกลางลำจาจาระตะลักบรอเรย์บรอกระจับกระตา
0: เมื่อเราในกระนองเปราะเกรดลังเปราะตุ่มกรามแนมปลายจานถักลักมโกมจริงและกลายกับบินมตรุดดิเปราะแปะใส่ปวมงามนังเลาะมานังรงลำแอพุนมึงจานถักลักกระสังเจิมแนฮาลาโตมแปลงกระจำจุนแนมปลายปลาวาเวียดนามอิสราเอล VEFTA เล่นอันจำจุนปีกุมตุ่มกรากลุ่มทมปลาวาเวียดนาม UAE CEPA ตินอกบินตุ่มในปีลามในกระนาวกระนักและนันกระนังประตุ่มกรามแนมไพลมอเมื่อและกระไรหำเท่ากระนกสิมเนฮาลากระไรแจงเปลยวาเซมะตุ่มกระไรโจจวนหังปวงงามนังเลาะมาแปะใช้กระสังเจิมเนตุ่มลาจารกริงในในมอปิมคละจิงตึมลาจารมอหนึ่งแจงเปลยวาหนึ่งมึงจานตักลักลุยตีมเซซีกาเฟติวตึมตาสารหนึ่งบังการหันแดงเล่นอันหนึ่งบังกรามจิงเอเล่านี่ก็น้อมนักกับพระเปลมแนบเรเท่าแปะดื้อมุดซิมแน่
2: เอลามเฮนกาสังเจิมเนฮาลากนังประตุมกรามแนมไพลแจงปิมดิงเซมลังดึงมึงกริงปลามชิงบระไกรลังนึงปลารุยมะปุ่มงาแกรมชิงลังตุกกะตุยตัวพุนอาคาและนันยับนังจวนตุยับมึงฮาลาในจิงกะลายมพันแปมดินังปิมแหมแนมไพลและนันแกรมดิกะลายดอกกะนางมึงนกรุยไพลนี่ปลายยาเปะหนังเวียดนามตุยแปซิลำสังเจิมแนกริงอูอาเอและนันกริงจุงดงดิโนปรากรุยวิทมึงแปซิตึมตาปูงามหนังหล่อมาพุ่นลำจาแตกลัก
0: รวยปลุกลันตะปันสะใจพังมึงโกมจริงและกะไลกะบินกะเพหังกะหนังประเปลมแนแปมดิ่งมึกไลจังมังและนันโปมกบจงไซมึงนันมารมเซรกลายตกเลหลานคุณกะปักกะติมกะนังประและนันกะไซงะประเบลมแนลำสะ
1: ตีนกะเบนด้วยเปะลากะติมกะนังประเบลมแนและนันกะแซมด้วยบนสร้างกะประเบลมแนบีตรงชายและกะประปรามจริงเบลมแนดมกลายจะเกลกลายตกเลหลานเมาลำเรมลำกอมกราประกนวะและนันดมตาบรมกันดาแกลกระเบนในกัญญามิตีกับแกลปรักจานบรองะอัมกราหรำอารลันปลามจิงแกลตัวจักวาดิงกะดมหันระดูมดิกยาประปลามจิงเฮิมตะและนันแกลรุยแปลมนังมังดิบุญซ้ำกรามจิงบังแกลกระเบนในควากระนงประสานจีแอสามดิ่งเมื่อถึงแกลแจงมังและนันตรงชายมังกระนงประปลามเนี่ยและนำดิบุญสร้างอประปลามเนี่ยมันเป็นท้องนันมาระทอกละมเสริมกนาทมแกลแต่ลันกวนกับปัก
0: เราในปูลปีกุมได้รานตามวันหวายหิบมกมจริงกระกบินตาชาคือทุนตัวไอปอตัวปลุกนำตัวไอปอตัวปลุกตัวปันนาวกระบินมอสปันปลุกโจได้รานตามกระลื่นลำสะ
2: ระในปูลปีกุมพงได้รานตามวันหวายหิบมอปลุกปะไอปูลนักกุหังใส่ปอปะปลุกสปันโจได้รานตามลำคือทุนตัวไอปอตัวปลุกปะตัวไอปอตัวปลุกนำบราปีกุมได้รานตามและนั้นอันดับประเดระดำวันหอยหิบมอปวิตและลูปุตุตึงกระเลื่อนแงะตัวจริงตึมตาประจวนกระจ่าเจ้าอันดับประเกาคับกะลาจารเกาหมอกไหลดิกยากระตังแบกไหลตุตึนแบกเดระดำเอ็บจวดรูมกบไอเตลำไกลดิกยามประกันวะริมลาปุตุตึนมอปวิตคือทนตัวไอปอตุพลุนำตัวไอปอตุพลุตัวปันไอปูลปีกุมเดระดำวันหอยหิบกระตึนหึมเท่าประมะกะกะจูเอตุคือเดราตามลำนั้นเบะตีสปันปลุกโจเดราตามมอหันเท่าบระมาอิดกะจับ
0: กว่ารอยตะปันลันตะปันกะนังปรักอากระเรบังตีผู้เอ็นมโกมจริงเลยกะเลยดุบเยอร์เจอมนังยากะเกโอตแอนเตาขนำเราตีสังแอนเตาผู้หัวสะผู้หัวสา
1: เอเดเลมกอมจิงไกลเจ้าดังทั้งลำกีอดเอดราวกะนอมรอมพลมอปายัวกะยำดูกำดิบุญซ้ำมอยัวตุ้มกะดับดังเราลำปรอเกรียดลังไกลเจปราลอาเซมไลจักเซียมปรามาเฮนลวยซีกะนกปรักอากรีบังตีฟูเอียนหาดับปรอดูกีอดเอดราวกะนอมเรามองะมังแกลมังมือบาปรอมลิมรอมรูดุงแกมเฮนห้องไกลติบดิบุญซ้ำมังกะดับดังเราในดิบุญซ้ำละหมอดแทมไกลจักกะมังปรอเอดราวจักเฮนลำปรอนาวกะเซียมลังไกลเซฟราแซมไล
0: ลอยงะจำตนมรอกะจูปลุกตัวมังโบจินติเกิมดิกระตั้งกระไรกระแซมตังและอันดิกระไรสวยปราวนึกบวนแซงกนังพระแอดาวจ่าตักลักลักดิมาร์ลอยงะหัดระพระกะตังกระไรสวยปราวลอยรอยมลันกะจ้ากระแซมตังกระไรระดำใต้หมาปรักกะกลุ่มนึกบวนแซง
2: ยับตู้รอยตบลุ่มามนันสะปันกลุ่มจารหมอยเปี้ยตัวเอกลักตุปันพลุไอ้ไม้ปอโจมด้วยมอมกัดลังกลายสอยปราลลำนั้นไอ้เป้สปันพลุตุปันไอ้ปอโจมด้วยลำกรุบมองจังไอ้เล่านเซซีในขวาทุนในรูประตูตื่นกาลันจาร์ในไอ้หมอจักเซมไลจังกังงานกวาดใส่บุญกันนับเกี่ยมบุญกันนับในหมอกลายระเล่เล่าเล่นันเล่มดาวในบนแสงย้อยนาแบกกริ่งเล่นลั่นทุกระในกระจุปลุกเล่าลำใส่ตุ้ตัวปัวสะวันลอยงะและหันดับระในตึมสะวันมอยนมในบนแสงนำกัดลังกลายสวยปลาลุยทีมเซซีสะกรงหิง มอีมาพลุสาควัดนำเด็ดตุสาวังหวาปะพลุตุปันควัดสากเด็ดตุและนันสะไตเชิงมอดเหล่าพลุสากเด็ดตุแบบนิบวนช่างโปนิกตึมโจมนุ้ยลำกรุบนุ้ยตุยวัดมอมกัดลังกลายสวยพรานดำกุนกลายรัวธรรมกำลังประแอดาวจารมกบเป็ดหังตึมสะวาลเกษมตั้งเซริมใต้กลายเลหลันกำนุ้ยมาพระนั่งทางยาและนันโกมจริงปรมกัดลังตีตึมกริ่งแตกกระปุยเอลังกรงเอรอยปัดเลหลันตึมสังแอดาวโกมจริงและพระนำกัดลังกลายสวยพรานตุติบุญสร้างบาพระแอดาวตุเกียมเห็นหังนิบุญสร้างระในตุกตัวพลุตปันปัวสะวาลกาลอยงะสนันลักเจ็ดมารปรับเม็ดนุยมะพระแอดาวมนังยวาแปะมารลอยงะดับพระกระยำรูกรับจมนิบุญสร้างเท่ากละไกลสวยปราลมึงโปหมอกบุญนึ่มไกลระมึงอันมจำกุญโยจะ
0: มดิมลาคนครูจักยาวกหันอวาโฮตึมกึลพระปีกุมกหันดับจานถักลักลักแอวไลท์ไกลรูด้วมในตุบังฮะรูกหันดับเลขกนับอิดกจับไกลทิพตา
1: ละเมมาทนเลงอาหารพระกหันดับรูบามเป็ดมรอกแกลบุญกนับตัวบังความพระตุมกึลพระปีกุมกหันดับลำจารแอวไลท์เริ่มก็เปเปกจุยไกลใหม่ตัวเอกหลับรักดวงงามกราตปันปลุนนำปศังตุกมพาเสตุกจุดใจโมและนันลุโนปิมโมดวมในตัวบังหัวกระพงกหันดับบุญกนับโนปิมโมแกสปรักปุลปีกุมกหันดับมอมดิมลาระตีลุยปุลกหันดับนากุเอโนปรักในมังกรนาจูกหันดับรูมควบเอแต่กันนั้นแปลกกหันดับและกันนับจานมดิกยาประตุมกราปรามจริงรุมนึงมดิปรักหมอประเวทมังทุนตัวปอตัวปลุษาตุระในกลมจารมเหาะและแกลบุญกันนับเกิดใส่ปอตัวตุนำปลุษลอโจกหันดับอระในอันตุกใส่ปอนำไอตุปะปลุษกอใส่กหันดับบุญกันนับมอตัวกวัดนำกันเรตุลำอตุแรมเจ็ดตรงชายไกลเทากระเพดื้มนุยมอแรมมึกและกละมังพลมออาศรกระเพมังเจปลาลันปลาเนตปลาเนชรีแปะเนตกระบะมกราเลือดนันการแอร์กระเพดื้มนุยนาแรมมอนาวลังตุกเตียนอ่างกระเพสร้างไม้มกรามจริงเปรบุติละมตามตามมังอตุแรมในอเดย์มอแรมบุลูเฮนเกอร์ประกระเพอเดย์ละมอนาวลังปารกระเพหูเกอร์เลือดนันสร้างไม้กรามจริงกระเพมังนันบิดเกอร์นกโปชิแอกระเพอเดย์จังเลาะหื่นเท่าเมื่อลองลุมดื่มกันเท่าดื่มไกลยาเกลียโยตุ่มกับประกระเพเปียกหม้อกระจับกระเพนำจักบ่งเงยบีห้องอตุแรมได้กระเพในหล่อมได้ไกลเท่ากับประก็ยวนนกแรมกนองหมอกแบบหนึ่งงะปิมโมสนันกรับโจมด้วยหนาแรมกนองแรมการมะสับลึกดุจเอมุกัญญาหอมด้วยไกลกันเฮาเปียปันกระจับเน็ตงะมังกรังหนึ่งเลอร์มก่อนจริงโปรไฟล์ได้ลองตุ๊กเกอร์ประปรามจริงกรีดลังลูกไกลแรมติดในโยตีอะไรตีวิดเกอร์นกโปหมาปลวกมาหล่อมดีเห็นไกลเท่าและดันดิกยาเกอร์กนองประกับเพโประในก็ปอกซากระนึงปรกกระเพก็มอดเลาะนกขี้แอกระเพและนั้นมอซานกกับแดมกรากระเพเปียวจิกระเพและนั้นกรามจิ้งเกิดตึมนกขี้แอกระเพและนั้นเลาะขี้เกิดตึมนกขี้แอกระเพวาลริงกะตึงไกลย่อมพันมังอตุแรมในอมอย่อตึมกระจไกลแรมอมอตะกระดับหนึ่งยัวโดยโอเบตะกระยัวเกิไกลหูฮาตรงชายมังดุนาแรมดมไกลเท่ามังประโปงะละมอหื่นเท่ากละนิคลำอตุแรมห้องไกลจังบรึมอลุมในเท่าสร้างกระสายมะย่อลำประกะเพและนันบิธรรมมาประกะเพห้องไกลไกลกันเท่าทอมประห้องเอเป็ดเหล่าปลุกอตุแรมก็อัดจังมังเมอะนั่นล่ะรูเกอร์ยองไม่ไต้เท่ากระจับเพ่นเกอร์สารกระเพลำกระดังบาร์เท่ากละไกลยมพันลำมงโปตุกแดมกราไกลเกาจังมังนั่นล่ะดึ้มไกลปวดเท่าไกลเกาบุ๊บมอหื่นตาเปียวเอียงไม่ได้แลแรมปีปันกระจับและนั้นบีมอดึ้มกระเพดแดงกระจักเห็นรวมกวบกรามดิทารประกระเพเวียดนามหรือเรหรือจักแสมเห็นกระปืนนาตาดลงลงลัน มังตึมปอเอาตุแรมปิตรงชายหืนอีมุกไกลเทากะกะเพอเหมาะยกกะนองตรูตึมดิมะปรอกะเพตีมดิหนังเทาเกกะงานมะปรอโดยโอเบตะหลอมกอมจิงบรึบรึอีปูลนุ้ยมอมแซกแกลเมนจางมังดิกะจารกะเพเวียดนามลุยเฮตระตูจักกะจับเริงลึดนันปอห้องไกลทาระแกรนันมะยิงตาพลเปียกไกลคับเกออสารกะเพหลอมอปิมลาเปียกรับโจมด้วยเอไดเลแรมมาจิงสะโจมด้วยบิลาบาไกลเท่าไกลไกลกันเท่าและดันไกลกระดึ๊ดแซมมังกระเพวิทย์รุกห้องตาระบาระบุญสร้าง
0: เอิมนิบุญสร้างและนับบิ่งกับอันเตลัยมอแอร์กลูลิปเปียกไกลดิบดามนิบุญสร้างอิดกระตุบเบิ้งนิบุญสร้างจังมังอมอโยดื่มไกลรูตัดเราดูจ๋อแบตตาแจ้งอันที่ไกลรูหลอมกราวิทย์ปรากฏว่าไกลให้ติปตาและอันแกมคือหังตึมไกลตุเมา
1: ลำยานหายันเล่มแอกโลลิปกรินลันพลูงเตตักลักขังมอนาเน่าแอกโลลิปรองเตกัดละหังดงเทเตอแอดิมาระดอยตังดุมร้านงามกระหังกรามเดียดจริงและดังตูตองยวมพันลวยงะหาดราปรอปามตาตินุกกะนังปรอมาจันเวียดนามจารตักลักมก็พังกะนังปรอสโซอัสิตันโปรแกรมฟอร์เวียดนามเอกละจนซับ VN มภายมาปลอบอมร้านหอยนะยมรุเสตุเฮมาปลอให้กลับประกเกอซาตุยอันดง
2: กุณอรุมนึกปนสร้างรูตินอกโปตุกมอกลายมแผ่นไอทีมันเป็นทั้งนั้นเลาะมอมดังทั้งยัวกับพระโยกบมะเกาบุกแหล่เกาในโยกบเล่นอันไม่เลาะเกาหังกระหนังพระซับวีแอนดูตังข้ามดังดูในอมอปรองโอเบตาหังนิบนสังยมพันสนักเปียมนิบนสังยัวกับพระตมแกงโปไอใจตกกลมรัน
1: เอ่อมอยอกนังตุ้มแกลตรูตาลิละดอยโอตุ้มแกลตรูมังตุ้มกนังประยอตูมลงรองลันเปียมเนบวนซัมเดกยาประกนะมอกแกลกะจับเรื่องกะกริ่งคางมอแอกโลลิปตีตักลักหาดับประตรูปาเจ็กและดันละเวตรูมกราให้ได้ละมอแอกโลลิปกริ่งกะวากระทนด้วยบอดับลิมาหาดับประมอกนังประกรูเปกะระและดันกรูมลันวัทระลงรองลันรูอามรอตลาเวตกะกนังประกรูเปกะระตรงเอื้องเวียดนามโดยไม่ไกลให้หมายตัวเฮกลักปรักกะใส่บอเซตุสะปันปลดตัวก่อใส่ดมแกลดรูมังดมกันองพระเงาคนกนาเกรดลังยมพันสนะและนันพาเวทปตุตื่นกำดิบนสร้างไม่ปิมยมิตีกับแกลดรูในหอมดิบนสร้างเกรงหมอแอกลิฟแกลดรูในอมอยอเดียดโอเปียมดิบนสร้างเวทกราปรกนะแกลดิบตาเฮเตและแอกลิฟมังตมแกลดรูกละตัวนั้นมือบนสร้างเกรงคางหมอแอกลุลิบลำจารตักลักเลาะหมอประกักเปียวกับประตมกลางแกลดรูเล็กใหญ่ประกันวะและนั้นแกลดิบตาแกลดรูนั้นเอาหมอยอกนกดูกับมือบนสร้างกำเสกแกลดลันตาเลยเลาะดุจโอเบียตาเลาะดูกับมือบนสร้างเบอร์เอ็ดกับจับเพนแกลดิบตาแต่ตุ่มเกลแอกลุลิบ
0: เอิมนิบุญสร้างและนั้นบิ่งกับลำตึมกือจารตักลักมุกมจิงแกลมอักเงาตึมโจมดิความต้นเท่าตรงจริงชาติยุบดิ่งปวดปีเลาะมอพงเด็ดเด็ดตรงจริงกระตุ่มมุ่งที่คือนำตามบิดหังอตุนไอมึงไกลครับไกลอักแบตตีดลนตึมเอ็นแห่งจริงไกลกระตุ่มสว่างนั้นปีตาและไกลครับร้องมึงพงเด็ดลักมึงคนไหนครูทักเรย่อยนาโป
1: ลำเกลมกอมจิงแกลมอักษรียงตักลักทนตัวประดับลุนนามิกาวพอได้กระตัวเซียมตรงจิงแกลกันเฮามอลู่ตัวงวยขับลังไอตีมอมอจียับเอ็นแนงตรงแกลกระตัวและโอ้ดมแบกงานเดียดอัตรงย่อเอ็นแนงดมกำลังจึงดุดอัตเด็กแกลจากเซียมกับวังเวลแกลกระตัวชวงห้องพ่อหัดได้ในอมยอขนมตากระตุยเงยลังโดยโอ้เบตาจิงมงเด็กเกิดหล่อปีตาคนวักรูทาร์เกรนดังบังเดือมีหล่อย่อยนาโปห้องตัวงวย
3: เอเราฮารียกันในก็ต้องตีเอตับเป็ดทองตีฟงกับบะบวนอันเนบะบวนอรังต่อไงสวีตอันลับไปไหลปรายก็ต้องแซมเห็นจัดชินกลางกันตีฟงกับก็ต้องแซมเสร็จ
1: ดมแกลมตากันน้องแบมนิดดีกันดูเบตาหังวัดลามพอหัดแรมสวยมันแหละพอหัดได้มาตัวไอบิมาโตแรมตรงจีนก็ต้องเตอโต้งก็ต้องกัดเยาะมอมด้วยกระไรกันเอาตรงจีนก็ต้องหล่อปีแรม บรบรสนันคนนักครูทารกแรกมาจุยตังบังอินุกอตวนไอตรกินุกนักโจไกลยมพันธิตีพอได้แรมอมอยกนมตากตัวเองเวทลังโดยโอตังบังอินายชิงไกลกระโตพอได้เบรท่าสังเฮนกับคนนักครูทารกแรกยูนาโปก็ยอมมอมด้วยแกรกันนอกกระโดดลำบุญต่อแรมลูบลื้อสนันพงอัตเตตุยแรมและดันเบื่อเบื่อท่อร้ายอัตเตบุมอาเกตีเตอร์มอกระโดดและดันดูแกรเปียคนครูทารกแกรยูนาโปพงหัดได้เบื่อท่อร้ายตรงจริงกระโดดบุญรอยในพงหัดได้อันตกเดียดตรงกระโดดเมื่อลังกาใดจักเสียมโอเบดาดังเมืองไกลกาจักเสียมนั้นคนครูทารกแกรลันดับกระเงือมาจุยเปียดิมลาก็ยอดนะเปียกคนครูทารกเรหมอกแหลมดิมลาร์อมยอกนองเท่าเกรเปียดูโอเบตาจังไอตีพ่อได้ลักเท่าคับเกอร์กรุมากรอบมิบังพ่อได้ลักเรศในสิทธิ์นี่เกตนับเด็กเกอร์ลอยจริงด้วยลอยจุยเปียดิมลาร์เอ็นแนงจริงไกลกระโดดอยู่นาโป
0: อันดับดวงรูปเมืองรักแหลมเราและอันดับดวงสับรูปดวงรูปตักลักแรงในจือตับในเยอะและจากกำเนิดบวนช่างและนั้นบิ่งกับเตรียมเด้งแหลงและบวนเลาะเต็มต้มลำอันดับดวงรูปไอไทย

ลุมก็กู้กำนุปอุช่างและนับิ่งกับกับเองจีกับเด้งจ้างจำดวงรูปหังไกลเดเมื่อรักเล่มเราและนั่งจำดวงสับลุ่มดวงรูปจากรักลำจำดวงรูปในหมอตึมตาพลสนายเงาตัวจริงประปีมูกริงเกรมแกงลันจานจานจากรักทนเกยปอตบโลนำเจ้าเกยอดแอเจ้าขนามเราก็สั่งแอเจ้าผู้หัวไปตัวไอ้กลักจมนี่นำกะลังกะไหลสวยปราลลอยเริ่มดันกะจ้ารู้ไอ้มนุษย์บนแสงกริ่งมอแอกโลลิฟล่อมกราวิทรักกันว่ากะไหลหัติปุ่งกาพุงได้ลักจุยไปไอ้แนงตรงจริงกะไหลกะโตเราปลุกนันตะปันกระนองพระกหันกวาดเอมาโกมจริงกลายปีหมู่แปรกหันนาพาวซิดและนันจื้อร้อยกลายปีหมู่กริ่งเกรมแกงลันจารจานถักลักทนตัวไอปอตะปลุกนำนาวติดนกในหมู่ตึมดงจีตรงเตืองเลงอภัยลำตรงเอืองดังลำกระนองเกรดลังพระดังกหันตรงเอืองกระแองควาดลังพระดังควากระนองพระกหันกวาดเอมาควากำลังกิดกายกลายงะปีโมกึลกะหันกะวาลทิวเตืองเลืองเด่นจุงควาลังประดังลังประกดีจารกำลังประกะหันกะวาลไอมาติงกะจารจักลักมอตึมดงจีเลืองเงินมีเทียกลำตัวเอิงดังควากำลังประดังจารควาไอปูลปิลากุขอยจารควากำลังกิดกายกลายงะปีโมจารเก้าเทียวอันลำตรงเอืองดังแกแองควากิดไก่กัน

0: Đảng Bộ Đảng Chàr, Khoa Hội đồng Nhân dân Chàr, Đỗ Hữu Huy, Niêm Cập Lâm Trung ương Đảng, các em Khoa Cần Đồng Bộ Đảng Chàr, Khoa Cần Đồng Bộ Sang Chế E Chàr.
1: Lai ngã pim mô kring krem ka nan cha ra cha ra đắc lắc thun tuệ bà đọp lúc năm mòm gọm chiên hồng nâng prong xa nát tùa cư gơ cha ra cơ xa bim mô làm rao rù bì chai lê nâng pim mô ngã tì ngào chai mò xa cà trách lê ngã pim mô lòng bạc hàn linh lê ngã bòm xe đâm kà rạc lại trúc màu lê ngã pim mô mật lâu cư hê lô hình bà kà hàn linh cha ra bà bình mít kè kè từng bà mê kè tăng bà yùm thư rì chi chàm đưa quân sang rù krem kàng lan cha ra hê tẹt nâng mòm chiên bà bà bình mít kè krem kàng lan cha ra ปนาตุ๊กงะเปิมหมอกแลกะตึงปลักเกรียมกลางลันจาเอเตตลอรอยกแลงะเปิมหมองะและตุ๊กจิงยอสิหัจจะกะจังดุมปรองะเปิมหมอมดินนารปรอเจ้างะจองกะซิมดุดุมรำอารยอตวมเกดกายกแลกะบินยอหัจจำตรุนดุมปรองะเปิมหมอมะหลวยงะจักบอนิกบรอมนะพาวเซตมอมกอมจิงสัวกะจับลำกแลงะเปิมหมอพงกวนาตุ๊กกะตรอกายกละงะกะหันลิงทอกะจับดุมปรอกะตึงปลักพงกะหันงะปรอเจ๊กงะจับปรอเจ้ายอสิหัจจำตรุน Cảm ơn các bạn đã theo dõi. กระดังกระจับและหืมเทากลายงะปิมหมอในจิงแปลตึกกระนางเปียมดีนังแกลตรูกระเจาะปรัวกิดกายและดำเซมกระนาตุ้มกลายตรูหมอเอเตเล่มกอมจิงกลายงะปิมหมอตุ้มกระนังทาระปรัวตุ้มสะฟ้าลำจารลอมกอมจิงกลายกระเซมลองวัดปรัวแหลงะก็ตื่นเบาะเทียมงามกระตุ้งจิงตุ้มหันระปรัวหันระกระจ้ากระยำดีนังเทากิดกายปรัวกันวะและดังกลายเทาปีกุมมาปรัวมึงตุ้มกระนังทาระปรัวโยตุ้มรวมรวบกระดิกริงเกรมกลางลันจารจารตะลักบรอเรย์บุตรกระจับกระตา
0: เราในกระนองประเกรดลังประตุมกรามแนมปลายจานถักลักมโกมจิงและกลายกระบินมตุดดิประเปเสปุ่มงามนังหล่อมานังรงลำแอพุนมึงจานถักลักกระสังเจิมเนฮาลามตูมแปลงกระจำจุนแนมปลายปลาวาเวียดนามอิสราเอลฟีเอฟเตอาและนันจำจุน ปีกุมตุ่มกลากลุ่มทมปลาวาเวียดนามอูอาเอซีเอเปอาตินกบินตึมในปีละในกระนาวกระนักและนันกระนองประตุ่มกรามแนมไพลมอเมื่อไรก็เลยหำเทากระนกเซมเนฮาลาใกล้แจงเปลยว่าเซมะตึมใกล้โจจวนหังปุ่มงามนังหล่อมาแปะเซกระสังเจิมเนตึมลาจารกริงใน ในมอปิมกละจิงตึมลาจารมอหนึ่งแจงเปลยว่าหนึ่งมึงจานตักลักลุยตีเซซีกาเฟติวตึมตาสารหนึ่งเบิ้งการแทงและนันหนึ่งเบิ้งกรามจิงเอเล่าในกระนอมนักกับพระเปลมแนบเรเท่าแปะดีมุดซิมแนเอลามเฮนกาสังเจิมแนฮาลากระนองพระตุมกรามแนมเปลยแจงปิมดิงเซมลัง ดึงมึงกริงปลามชิงบระไกรลังหนึ่งปลารุยมะปุ่มงากรามชิงหลังตุกกระตุยตัวผลอาคาและนันแอบหนังจวนตุยับมึงฮาลาในจิงกระยมพันแปมดิหนังปีมแหมแนมไพลและนันกรามดิไกลเดากระนางมึงนอกรุยไพลนี่ไพลยาแปมหนังเวียดนามตุยแปซิลำสังเจิมแนกริงอูอาเอ และนันกริงจุงดงดิโนปรากรุยวิทมึงแปะซิตึมตาปูงามนังหล่อมาพุ่นลำจาดักลักรวยปลุมลันตะปันสะใจพังโกมจิงและกลายกระบินกระเพหังกระนังประเปลมแน่แบมดิงมึกลายจังมังและนันโปมกบตรงไซมึงนันมารำเซิลกลายตกเลหลานกุนกระปักกะตึมกระนังประและนันโกไซงะประ เปลมแน่ลำซะเตโนกะเบนด้วยเปลากระตุ้มกระนังปรอเปลมแน่และดันก็แซมด้วยบนสร้างกระปรอเปลมแน่เบตรงชายและกระปรอปลามจิงเปลมแน่ดมแกลจะเกลแกลดกเล็ดลานเมาลำเรมลำกอมกระปรอกนวะและดันดมตาปรอมกันดาแกลกระเบนในกัญญาเมตีกระแกลปรักจานบรองะอัมกระรำอารลันปลามจิงแกลตัวจักวาริงกะ ดมหัจจรูมเดกยารปรับปลามจิงเฮิมตะและนันแกลรุยแปลมนังมังเดบนซ้ำกรามจิงเบิ้งไกลกระเบนในควากระนงประสานจีแอสามดิ่งเมื่อถึงไกลแจงมังและนันตรงชายมังกระนงปรับแปลมเนี่ยและนันเดบนซ้างอับปรับแปลมเนี่ยเป็ดทองนันมาระเทากระอัมเซมกนาทมแกลแต่ลันกวนกระปัก
2: เราในปูลปีกุมได้รานจำ ฟันหัวหิบกรมจริงกลายกับบินตาชากระทุนตัวไอปอตัวปลุกนำตัวไอปอตัวปลุกตัวปัน
0: nào có bên mò sản phẩm lúa

0: Eratam Ketlin Lamsa Ratnai Pulpikum Pung Eratam Valhwahib Mo Plupa Ipul Naku Hang Sai Po Pa Plus Pancho Eratam Lam Kulthon Tue Po Tuplupa Tue Po Tuplunam Bro Pikum Eratam Lehnan Handa Bro Eratam Valhwahib Mo Pavit Le Lu Putu Tung Ketlin Nga Tau Ching Tum Ta Bro Chuan Kachah Chau Handa Bro Kau Khap Kala Char Kau Mo Klai Dikajar Katang Bạc lại tụ tưng, bạc đề ra tam ếp chót, rùm cốp ai tê, lâm lại đi kia giảm bọc khả nọ. Đêm lạc bộ tụ tưng mọc bà viết, cư thôn tuệ bộ tập lúc năm tuệ bộ tập lúc tổ bàn, ếp bộ bì cùng đề ra tam văn hòa hiệp, cư tưng hâm thâu bọc mạ, cờ cái chú ế tú cư đề ra tam, lâm năn bẹ tì xa bàn lúc cho đề ra tam, mò hâm thâu bọc mạ hít kè chạp. Qua rồi tập ban làm tập ban cân nặng prak agre bang tì phú yên cộm trình lấy cái lời đục dơ dơm nặng doa cả kê ốt ẻ trào cái nòng rau tì sang ẻ trào phú hòa xã phú hòa xa
1: hệ tài lâm cộm trình cài treo nâng thân làm kê ốt ẻ trào cái nòng rau phun mỏ bà doa cái nhậm trù cấm điệp quân xa mỏ doa túm cái đập nâng rau làm bọ kẹt lằng kẹt dẹp pral xem lại chắc xem pral mà hên លោកសេកណុកប្រាក់អាក្រិបបាញ់ទេហ្វូអៀនហាដាប្រដូគីអត់អែត្រៅកណំរោមងងាក់បង្ក្លែម៉ាំងមួយបាប្រំលិះមរមរោទ្រងាមហេនហងក្លែទីបនេះបនសាងមងកត្រិតនឹងមរោណៃនេះបនសាងលមធំក្លែចកលមងប្រអែត្រៅចកហេនលំប្រណៅកសៀមឡាំងក្លែសេប្រាសែមឡៃ
0: លោកងាក់ចាំតូនមរោកជុះព្រោះទួមងបូជីនតិកើមឌីកតាំងក្លែកសៀមឡាំងលេះអានឌីក្លែសេប្រានឹងបនសាងកណ្ដងប្រអែតៅចាតាក់ឡាក់ឡាក់មឌីម៉ាលយងហតប្រអង្កាត់ឡាំងក្លៃសួយប្រាលលយរឹមឡានកាចាកិឈឹមឡាំងក្លៃរក់ធម្មក្លៃម៉ាក់ប្រាក់កក្លុំនេះបួនសាំង
2: យ៉ាប់ទុះរ៉ៃទប្លុយម៉ាមណាន់សប៉ាន់ក្លុំចារម៉ោអីពេះទួយអែក្លាក់ទប៉ាន់ប្លុយម៉ៃពោជុំនេះមមកាត់ឡាំងក្លៃសួយប្រាលឡាំណាន់អីពេះសប៉ាន់ប្លុយទប៉ាន់អីពោជុំនេះឡាំគ្រប់ម៉ោចាងអីឡោមិនសេះស៊ីមិនខ្វាធុននេះរូបប្រតុទិនកាលាន់ចារនេះអមចាក់សែមឡៃចង្កងានគួរសៃប៊ុនកណាប់កែមប៊ុនកណាប់នេះមកឡៃរ៉ដលេះឡោលេះដាន់ក្លេមដៅនេះប៊ុនសាំងយយណាបែកគ្រីងក្លេះឡានទុរៈណៃកជុះព្រោះឡោលំសៃទុទួពោះសាវលឡងាលេះហន្តប្រណៃទឹមសាវលមួយនោះនេះបួនសាំងនាំកាត់ឡាំងក្លែស្វះប្រលូយទីមសេសីសាក្រុងហិងមោអីម៉ាផ្លុសសាគាច់នាំតិចទុសាវងហាប៉ផ្លុទបានគាច់សាតិចទុលែនអន្សាតៃសើងមោតឡោផ្លុសសាតិចទុបែបនេះបួនសាំងពុះនេះទឹមជុំនុយលំគ្រប់នេះអ៊ីទុយវត្តមុំកាត់ឡាំងក្លែស្វះប្រលមិនដាំគុណក្លែរត់តាមកណ្ដងប្រអែតចារំគប់បំពេតហងទឹមសាវលកសិមខ្លាំងមិនសេរមខ្លះក្លែកលេះឡានកំនេះម៉ាក់ប្រនឹងថងយោលេះណាន់គូមជីងប្រមកាខ្លាំងទីទឹមគ្រីងតេះកពុយអេឡាំងក្រងអេរ៉ូអេប៉ាត់លេះឡានទឹមសាំងអែនដោមគូមជីងលេះប្រណាំកាខ្លាំងក្លែកស្វេះប្រាល់ទុះទី4សាំងបាប្រអែនដោទុគៀមហិនហងនេះ4សាំងរ៉ានែទុកទួព្រោះតបានពោះសាវលកាលយងាសណាន់លក្ខិតមារប្រាប់មេតនុយម៉ាក់ប្រអែនដៅមនឹងយោបះមារលយងាក់តាប្រកញ្ញំរូក្របជុំនេះ4សាំងថោក្លាក្លែសេះប្រាល់មឹងពោមកប៊ូនឹមក្លែរៈមឹងអានមិនចាំគុណយោតា
0: មនេះម្លាគណះគ្រូចាក់យោកហានអោហោទុំគឺប្រាក់ពីគុំកហានដាប់ចានតាក្លាក់លាក់អែលាច់ក្លែរូទំនៃទុបងហារូកហានដាប់លេះកណាប់អិតកចាប់ក្លែទីបន្តា
1: ឡាមេម៉ាធុនលេងអហដាប្រកាហានហដាប់ឌូបាំបេតមរកក្លែ4កណាប់ទៅបងហំប្រឌុំកលប្រអបិគុំខាណដាប់ឡាំចារអេឡាច់រឿមក៏ពេលពេះក៏ជួយក្លែម៉ៃទូហេក្លាប់ប្រាក់រងងំក្រាតប៉ាន់ព្រោះ5ប៉ុសាំងទូកមផាសែទូក៏ជួយត្រៃម៉ូលែនលូនោះពីមោដោះណិចទូបងហកផងកាហានហដាប់4កណាប់នៅពីមោកែសប្រាក់គេពុលពេះគុំកាហានហដាប់មុំឌីបឡារទីលួយពុលកាហានហដាប់ណាគូឯណប្រកណៃមងកណាទូកាហានហដាប់ជុំគួបឯតែកណាន់ប្រែកើកាហានហដាប់លះកណាប់ចានមិនឌីកយ៉ាប្រទុំក្រាប្រាំជីងរុំនឹងមិនឌីប្រាក់មកប៉វេត มังทุนตวยบอดวาปลุซาตุระในกลมจารำเหราะและแกลบูนกันับเกิดใส่บอดวายตุนำปลุลอโจกะหานหัดดับอระในอันตุกใส่บอนำไอตุปะปลุกอใส่กะหานหัดดับบูนกันับมอดวากวัดนำกันเรกตุลำอตุแรมเจ็ดตรงชายแกลเทากับกะเพดึมหนุยมอแรมมึกและกละมังพลมออาสารกะเพมังเจปลาลันปลาเน็ตปลาเนชรีแปะเน็ตกระบะมกราเลื่อนอันการแอร์กับเพดึมหนุ่ยนาวแรมมอนาวหลังตุกเตียนด่างกับเพสร้างใหม่มกรามจริงไปหบูติละตามตั้มมึงอตุแรมในอเดย์มอแรมบุลูเฮนเกอร์ประกับเพอเดย์ละมอนาวหลังปากับเพหูเกอร์เลื่อนอันสร้างใหม่มกรามจริงกับเพมังนันบิดเกิดนกโปชีแอกระเพอะได้จังเลาะหืนเท่าเมื่อห้องลุมดื่มกันเท่าดมไกลยาเกลียโยตุ่มกับเรากระเพเปียหม้อกระจับกระเพนำจักบ่งเงยบีห้องอตุแรมได้กระเพในหล่อมได้ไกลเท่ากับเรากยวนนกแรมกนองหม้อแบบหนึ่งงะปิมโมเสด็จกรับโจมด้วยหน่อแรมกนองแรมการมะสับลึกดุจเอมุกัญญาห้องด้วยไกลกันเท่าเปียปันกระจับเน็ตงะมังกรังนังเลอร์ก็จริงโปรไฟล์ได้ลองตุ๊กเกอร์ประปรามจริงกรีดลังลูกเลยรำติดในโยตีอะไรตีวิทย์เกอร์นกโปหมาปลวมาหล่อมดีเห็นไกลเท่าและดันดีกยาเกอร์กำลังประกับเพย์โประในก็ปอกซากำลังประกับเพย์ก็มอดหล่อนกีแอกับเพย์และดันมอสานกกับแดมกรากับเพเปียวจิกับเพและดันกรามจิงเกอตึมนกจิแอกับเพและดันหล่อจิเกอตึมนกจิแอกับเพวาลริงกะตึงไกลย่อมพันมังอตุแรมในอมอยอตึมกระจไกลแรมอมอตะกระดับหนึ่งยัวโดยโอเบตากระยัวเกอไกลฮูฮาตรงชายมังดุนาแรมดมไกลเท่ามังประโปงะละมอหืนเท่ากละนิคลำอตุแรมห้องไกลจังบรุมอลุมในเท่าสังกษัยมะย่อลำประกับเพและนันบิธรรมมาประกับเพห้องไกลไกลกันเท่าทอมประห้องเอเป็ดเราปลุกอตุแรมก็อัดจังมังเมื่อนั่นล่ะรูเกอร์ยองไม่เตยเท่ากับจับเพนเกอร์สารกับเพลำกระดังบาร์เท่ากระไกลยมพันลำมงโปตกแดงกระไกลเกาจังมังนั่นล่ะดึงไกลปวดเท่าไกลเกาบุ๊บมอหืนตาเปียยองไม่เตยเล่แรมปีปันกับจับและนั้นบีมอดึงกับเพลแดงกระจักเห็นรวมกวบกรามดิทาระประกับเพเวียดนามหรือเรหรือจักแสมเห็นกระปืนนาตาลงรองลันมังตึมปออตุแรมไปตรงชายหืนอีมุกไกลเท่ากับกระเพอเหมาะยกกระนองรูตึมดิมะประกับเพตีมดิหนังเท่าเกี่ยกับงานมะประโดยโอเบียดตาหล่อมก่อมจริงบรือบรืออีปูลนุ้ยมอมแสกแกลเหม็นจางมังดิกระจายกับเพเวียดนามรวยเหตุระตูจักกระจับเริงและนันปอห้องไกลทาระแกนั่นเมื่อยิงตาพนเปียไกลคับเกอร์สารกเพลมอปิมลาเปียกรับโจมด้วยเอไดเลแรมมาจิงสะโจมด้วยบิลาบาไกลเท่าไกลไกลกันเท่าและดันไกลกระดึ๊ดแซมมังกระเพวิทรุกห้องตาระบาระบุญสาง
0: เอิมนิบุญสางและน้ำบิ่งกับอันเตลัยมอแอร์กลูลิปเปียไกลดิบดามนิบุญสางอิดกระตุบเบิงนิบุญสางจังมังอมอโยตึมไกลรูตัดเราดูจ้อแบตตาแจงอันที่ไกลรูหล่อมกราวิทย์ประกันวะไกลให้ติบตาและอันแกมคือหังตึมไกลตุ่มเมา
1: ลำยานหายใจเล่มแอกโลลิปกรินลันทลุงเตตักลักขังมอนาเน่าแอกโลลิปรองตีกัดละหังดกเทเตอแอดิมาระดอยตังดุมร้านงำกระหังกรามเดียบจริงและดังตูตองยวมพันลวยงะหาดราประปามตาตินุกกันงประมาจันเวียดนามจารตักลักมุงก็พังกันงประโซโซอาซิตันโปรแกรมฟอร์เวียดนามเอลกระยุนซับเวียนมภายมาปลุกบอมร้านหอยนักยมตุเซตุเฮมาปลุกให้กลับประเกอซาตุยอันดง
0: กุณอรุมนึกบนแซงรูตินอกโปตัวมอกลายยมแผ่นไอที่ไปทั้งนั้นเลาะมอมดังทั้งยัวกับระโยกบมะเกาบุกแหล่เกาในโยกบเล่นอันไม่เลาะเกาหังกระหนังพระซับวีแอนดูตังข้ามดังรูในอมอปรองโอเบตาหังนึกบนแซงยมแผ่นสนักเปียมนุบนแสงยัวกับพระตมแกงโปไอใจตกกลมรัน
1: mọi do con đang tấm kẻ trù

0: ลีลอดเดียวดมแกลดูมึงดมกันนังประโยชน์ตัวมลงรองลันเพื่อให้บนซ้ำเด็กยาประกันวะหมอกแกลกจับเรื่องกับกริ่งคางหมอแอกหลบลิบตีตักลักหาดับประดูปายแจ็คและดันหล่อวิตรุมกราให้ได้ละหมอแอกหลบลิบกริ่งกับวากระทนด้วยเบาดับลิมาหาดับประหมอกันนังประครูไปกระระและดันกรุมลันวัดระลงรองลันรูอามรอดลาเวทก็กันนังประครูไปกระระตรงเอื้องเวียดนามโดยไม่ไกลให้หมายตัวเหตุกลับรักก็ใส่บ่อเซตุสะปันปลดตัวก่อใส่ดมแกลดูมังดมกันงเพราะเงาคนกนาเกรดลังยมพันสนะและนันพาเวทปตุตื่นกำเด็กบนสร้างไม่ปิมยมิตีกับแกลดูในหอมเด็กบนสร้างกริงหมอแอกลิฟแกลดูในอมอยอดเดียดโอเปียมเด็กบนสร้างเวทกราปรกนะแกลเด็กตาเอเตและแอกลิฟมังตมแกลดูกละตัวนั้นมือเด็กบนสร้างเกรงคางหมอแอกลุลิบลำจ่าตักลักเลาะหมอประกักไปหยัวกับประตมกลางแกลดูมือเด็กยาประกันวะและนั้นแกลดิบตาแกลดูนั้นเอาหมอยอกนกดูกับมือเด็กบนสร้างหักกำเสกแกลดลันตาเลยเลาะดุจโอเบียตาเลาะดูกับมือเด็กบนสร้างเบอร์เอ็ดกับจับเพนแกลดิบตาแต่ตุ่มเกลแอกลุลิบ
1: เอิมนิพนธ์ช่างและน้ำบิ่งกับลำตึมกือจ่าตักลักมุกอมจริงแกลมอักเงาตึมโจมดิความต้นเท่าตรงจริงชาติยุบดิ่งปวดปีเลาะมอพงเด็ดตรงจริงกระตุ่มมุ่งที่คือนำตามบิดหังอตุนไอมึงกระไรครับกระไรอักแบะแท้ตีดลนตึมเอแหงจริงกระไรกระตุ่มสว่างนั้นปีแท้และกระไรครับปรองมึงพงเด็ดลักมึงคนไหนครูถักเรย่อยนาโป
0: ลำเกลมกอมจริงแกลมอักษรเรียงตักลักทนตัวเปิดตัวปลุกนามิกาวพงษ์ได้กับตัวเซียมตรงจริงแกลกันเฮามอลู่ตัวงวยขับหลังไอตีมอมอจียับเอ็นแนงตรงแกลกับตัวและโอ้ดมแบกงานเดียดอัดตรงย่อเอ็นแนงดมกับนางจึงดุดอัดเด็กแกลแจ็คเซียมกับวังวิลแกลกับตัวชวงห้องพงษ์ได้ในอมอย่อขนมตากับตัวงวยหลังโดยโอ้แบตาจริงบงเด็กเกิดหล่อปีตาคุณครูทาร์เกรตดังเมืองเดิมมีหล่อย่อนาโปห้องตัวงวย
2: เอเราฮารียกันในก็ต้องตีเอตับเป็ดทองทีฟงกับบะบวนอันเนบะบวนอรังต่อไงสวีตอันลับไปเลยปรายก็ต้องแซมเห็นจัดชินกลางกะทีฟงกับก็ต้องแซมเสร็จ
0: ดมแกลมตากันน้องแบมนิดตีกันดูเบตาหังวัดลามพอหัดแรมสวยมันแล้วพอหัดได้มาตัวไอบิมาโตแรมตรงจริงก็ต้องเตอตรงก็ต้องกะเยาะมอมด้วยกระไรกันเอาตรงจริงก็ต้องหล่อปีแรมเบรือบรือสนันคนนักครูทารกเรมาช่วยตังบังอินุกอตวนไอตัวกินุกนักโจไกลยมพันธิตีพอได้เรมอมอยกนมตากระตัวเงวดลังโดยโอตังบังอินายชิงไกลกระโตพอได้เบรือเท่าสังเฮนกับคนนักครูทารกเรยนาโปก็ยอมมอมด้วยกระกันเอากระโตลำบุญต่อเรมหลบลื้อสนันพงอตายตัวเรมและดันเบรือบรือเท่าไรอาแต่บุมอาเกตีเตอมอกระโตและดันดูกระเปียคนครูทารกระยนาโปพงหัดได้บรือเท่าไรตรงจริงกระโตบุญรายในพงหัดได้อตุกเดียดตรงกระโตเมื่อลังกาใดจักเสียมโอเบดาดังเมืองไกลกาจักเสียมนั้นคนครูทารกระลันตับกระเงือมาจ่วยเปียดิมลาก็ยอดนะเปียคนครูทารกระหมอกแหลมดิมลาเอามาโยกนองเท่าเกรเปียโดยโอเบตาจังไอตีพองได้ลักเท่าคับเกลกรุมากรวมิบังพองได้ลักเครดในสิทธิ์นี่เกตนับเด็กเกลจริงด้วยเหล่าจุ่ยเปียดิมลาเอ็นแนงจริงไกลกระโดดอยู่นาโป
1: อันดับดวงรูปมึงรักแหลมเราและอันดับดวงสับรูปดวงรูปตักลักแหลมในจือตับในเยอะและจากกำนิบวนช่างและนั้นบิ่งกับเตรมเด่งจังและบวนเลาะเต็มต้มลำอันดับดวงรูปไอ้ไทย